0: phá tổ in
1: Ừ.
0: u ba u chormit để hay dùng hết xem văn lệ em mà thùng cái sầu cái to cái bát thô cái smurit cắt bên em cam hay dùng hết xem bà và cảm ơn đã chọn dùng chọn xem tặng bằng hấp rẹp hấp riang hi để tặng và buôn thì một u ba chormit u in để rẹp
1: Tại anh bia công chí buôn mà cái tay mar rep ki wa da phi da thong bia ka ta chna yong phin de lo ong phin ne us in uchur mit ki jhor gi chep kham tam la yok ba te kwa au kli na phi hai to wa us in mo ha ka ta ka chnong yong phi phi kam ka da kam ka man be mo ko wa kit ha ka kam ki khan ha ka ni garap kriang te kwa ai wa yong ni us in kam ong sum bia kwa au gi o ni kam ong chi i wa us in he wa us in khen de
0: Oh, so in
1: te
0: here,
1: phi
0: so in
1: ni
0: kian.
1: u sum bia wa rap phi Ugiyo, mga rapi pun armo ugiyo dahi.
0: Ay, bon hi wa rap ito usu in he, ne ba usu in kian, ta mot rap jinjar, ta rap usu in he.
1: Ambo usu in he rap hi ha ka, ta
0: rap
1: chanyo yung rap bon pa rap yung mo. Ta ye piu kana i wa yong ni usu in mo. Uni, ne wan yok sambe pi, wai wa unu sambe wa da bo chwa na do ki wa rin mo ja mo, wa dang yok pi na ki witwan ki thao lani wa yok pi na ka tenat rap karyang.
0: Yo news in the sedang i rap teman nang kong na do ipor yang rim yang ja hai wo em ta men chua sedang chua i gam te chi pau kilo ar pau kilo hadin suki suki dap te pengku pengku ta he he te rap man nagal yang ne wan tam em em yo sembe sa dang kat te so
1: Ambe yo nu sembe wa rap i pi te wo de em chua na do ipor
0: wo de em chua hai te man pen pengku pen he wan i te rap riang sa
1: ตียีพิวคณาอีว่ายองนิอุสินแห่มอกับมองเป็นนี่ตัวดรัพาพิยอุสินแห
0: ่
1: ตียีพิวคณาอีให้อีวาสดังรัพิโอดังขโมยพี่ฮักิสิน
0: ยาวนิอุสินสดังอุรเรบนาโดอาร์ฮจาร์สพาวันเทอร์สดังอุรเรบโ
1: อ
0: สดังอีมดนาโดปอร์มันองไปว่าอีสัมเบกันเตนกีว่าเฮซะอีสัมเบกิสีอาร์พาวกิโลสพาวกิโลกันตุเดบมิตเตปุนกูตปันเฮอันนี้เทอร์เรียง
1: ติยีพิวคณาอีวอนุอุสินแหวดาพิดารบาพีแห่งนี้ก็ชนองยองพี่แห่งยองลิบิตกามันกรความทงไว้ว่ากามันกิจเท้ากี่ว่าพีจีพิวทงยองนุสินแห
0: ยองนุสินแหชาวรับอีโอตมดให้ปอดตลังแต่มันได้แอมกิลูมกี่ว่าได้จีดอีมันให้นี่เป็นเต้าทงแต่น้องกองชัวแต่ทวัดอีกี่กิโลวะรอแต่มันหาเดนตมดได้ยับกี่กิโลวะรอมันได้ยับกันในแต่สดังอยู่ทางกี่มันได้เด็บกิวทั้งเด็บไม่แต่แต่ปอยกัดกิบนายว่าอาร์กิบนายว่าเลสดังอิปุมันได้เด็บไม่แต่แต่เกอร์ในภาคกำองชลุ่มแต่น้องแรปแต่ฮับเกอร์ในภาคกำมัสีแต่มันได้เกอร์ในแต่เด็บอิปุแต่ปอยกัดกิบนายว่าโซกำแต่องใบจิวตียาวว่าอาร์กำแต่เด็บไม่แต่สดังอิทงให้ปอร์ว่าทงอีแหละมันองใบยูพีกำองดูสมเบตหมดว่าได้ยูให้อยู่ว่ามีอัดว่าบ้าได้จีดกระปังอีให้ปอร์ว่าตีแต่มันได้เด็บไม่เตะแต่หมดได้ตีได้ทะลุแต่เล็บอีออกเปาะขันดาวแต่บุยได้กระสุนนั่นจะร้องสุนกบ้าได้มันจะต่อมอขันดาวโอ้แต่มันได้ต่อก็ตะกับปอร์ทงแต่หมดได้มีขมัดกระจักกระจังได้ไม่เตะแต่ทงอีออกให้ติดปอร
1: ์แต่ฮันบียาสัญญาสุภากงว่าฮันบียาอุนิอุสอินว่าได้รับเหตุใดวังพีได้ตั้งพิโอทุงเฮาสเนมอาร์จาร์จิพาวว่าอุสมบีหรือว่าหยอกพุ่นนักชนองอย่างพี่เห็นได
0: ้ปนนักยัวให้ยงฮัสเซมปนนักชนองให้
1: แต่ยี่พิวคณาอีว่าหากินกิสงีว่ากัดนี่จุบุอันตัดหมดกัดวันมันแต่ยังมันมันทุ่ง
0: กัดแต่แต่ดับปอดยังมันแต่กัดแต่แต่หมดยี่กัดแต่ที่แต่หมดอาร์พาวมัน
1: อาร์พาวมันเรียกมันอุสินแห่งแต่นี่แหละคณาพี่ว่าโยนิอุสินแต่ปุ่ทะลุแอบิโอคำตู
0: ้ตีได้ทะลุแต่แต่ตะเล็บิโอสปอทะลุมันจะต่อปอดทุ่งตัดไซโอนะปอทะลุ
1: อ๋อคำเต็ม
0: อ๋อไซนะปอทะลุแต่มีแต่แต่กิดอีโอแต่ทุ่งฉลุมซะ
1: แต่อีท่าวันอีวาระจิตพิการลองเป็นเนี่ยแต่ปงขวดชาพี่ยังดีท่าวันได
0: ้
1: กิติกรณ์เนมกิพลัง
0: แ
1: ต่มันจะตีพี่กิตุกิทรูแต่เอ็มกิกินจ้าสบอมัวกับเป็นเอ็มกามพี
0: ่กิสบอยังมันชัวมันชัวปอร์ว่าดังเมียนดังเมียดกับขันดาวสมบูรณ์กำเตะทางอีสมบูรณ์มันสบอปนได้ตัวทงเหรอแต่กันนี้วันสมบูรณ์ได้เป็นเอ็มกามได้ไอ้มาสีได้ไอ้มาสีวันเป็นเอ็มกามกันแต่ใช่
1: สมมติว่าทงพิยองนิวส์อินมากำลังพินเนกิตนีกิบนายแหละดัสดังพิโอทงไว้ว่าอันตัดพิกับวันบนายหอยอุปนเอ็มกามา
0: ดูสุอินยันอุหอยวันอุคลอกำเตปอร์มาร์เซนเดบอยู่ทงกบากำตูบนายมาบ

0: ลายเมบนาจุนแต่หมดกระบอกใบช่วยอยู่หมดกระตู้ก็ว่าดับทงกระตู้รอตัวกระใบหมดหับกระบอกอีกอ่ะเดี๋ยวสะสกิตุกิคอนน่ะแต่ยังก็ตายกระใบแต่หมดดันได้มันอุยอันน้องพี่โอสุอิงหมดระดักวะพี่พรานสมเบแต่หมดนักตายกระใบอยู่ได้แต่มันหิตายกิคอนวันแต่หมดมันติวันอุติวันอีโอแต่หมดกำแต่มันดับอักกระบายกำตู้ก็แสดงวันอุติโอสุอิงแต่หมดฮารุบนาดิสมบาร์แหละดังฮอติแต่หมดยอตายวันวัติวันนี้เขาบนายดิสัมปารันแต่หมดอวมีดมีดว่ารออยู่ประมาณสมเบโอแต่กิตูกินนัดกิวสิกิวีวันแต่กิตูตัดได้กิโลได้ยี่นี่กิ
1: แต่ฮันบียาสัญสุภากรฮันบียาอีเรฟส์อินเลมันหับติปสับฮะกัมมอนจิตแต่กิเบย์กัมมอนจิตแต่กิคนเด
0: ้
1: ขนังว่ายอยู่ได้ขนังว่ายอยู่ได้ไปว่ายอยู่บุสมเบแต่เอเมกิจิงเอกิเวียตะโคพีฮาวาเรปิโอนุสอิน
0: กิจิงเอกบูดฮะกิจิงเอกในบ้านเต็งๆให้ปอร์วัตถุงโยนุสอินแต่หมดมาร์ชินส์ดังเอวทงเด็บเอวทงตะกบเบย์แต่เอคันดาวิโอมันเด็บเอคันดาวฮัดเดนแต่หมดให้ปรดีว่ามีดบ่าวเด็บเดสเตมสเต็มบุษเดชเดชอันตัวสเต็มตัวสีอุตมันนักบวชเฉพาะและตะปอดอุตมดให้ตู้หมดมันอีวดโดนองภายอีกวรับ
1: แต่ฮาวายตะโคกำกิเตกิจิงเอ๋หมอนักเลี้ยงยองพี่เอ็มีกิเตกีทุวาทุลุตียองพี่หมอ
0: ทุตะทุลุตีอีต่างว่าหมดละกำเตะและมันชิเซียนดับมันความตู้หมดชันจิงเอ๋พามันเอ็มใบปอร์หมดเต็งเต็งตะหมดปูร์ใบกระตะกับอดมันเอ็มใบยิบสเนมกีวะชีว่าเราลุ่มแหละมันสิกระโดดสมเบแหละมันแอมมีกันตุ้งใช
1: ่กำองในเลี้ยงยองผีเมื่อแอมมีกี่ลาดกี่ลุตีกี่ว่าเป็นอับเป็นสัญญาพี่ชากีถนัดกับว่าเป็ดเมื่อกำกระทัดเขาเขาก่อชอและนี่ชากีบล็อกกี่ว่าโต๊ะเป็ดเมื่อแอมเมื
0: ่อแอมกำตู้หมดว่ากำให้นี่ฮะออฟฟิศอักรีแต่หมดแอมพี่ว่าปานจริงรับอีกกำตู้มันบัตไตมันอีบหายแต่กี่ปัญหามันกี่ว่าแชมป์อีกกำแต่หมดแอมกี่ดาวายกี่ว่าเอกิวเซียช่ะแต่มันละกำเตะแหละมันเมียก็มันปนพาบริหารดุกัตเตะแล้วเด็กคำตั้มทันแล้วได้ย่อก็อุปทานูยีนดุกสดังแต่มันแอมปอร์แต่หมดห้อยหิ้วแอมชิเต็งแต่ห้อยชิเต็งสีกันเตะ
1: อันแบบกิจิงเอยมุสอินกี่วัยตะโคพี่ต่อริเตตอนนี้ว่าบามขยัง
0: กิเตกิจิงเอว่าบามขยัง
1: ขยังแหละและบามไปวอร์รอไป
0: แต่มันแอมปอร์แต่บามวอร์รอแอมปอร์ชิเต็งแต่หมดมันแต่มันเวียร์สมเบสะแต่คำองโตยอดมันชิบุนแต่หมดได้ยอดขจับซะแต่ก่อน
1: แต่ยงนิวส์อินว่าดารับปีฮากตากระชองยองพีคำองพีมันเด็บคลอพีโอได้ยีดพีอุเตวุมห่อบุสมเบสได้ไหมตรงนี้ยีพิคนาอีกินกี่เท้ากี่ว่าเป็นลายพีชักนี่กี่เท้ากี่ภาพมั้ง
0: ยังกี่ตู้ยังกี่ว่าเป็นลายแต่หมดคำองว่าได้เอ็มไปกินกี่น้องเทิดกี่น้องเป็ดปนหัชนองหัดเท้าแต่หมดวันมันป่อยกิตากระป๋อแต่หมดวันกี้แต่มันแอมดุกอยู่กิดฉบารแต่มันปนหัชนองให้ได้แอมกี่วันเทิดฮะ
1: แต่ยี่พี่คนนั้นอีให้ตอนว่ากี่ดอร์กี่มรันกันมัน
0: กี่ดอร์แต่หมดแอมอีปอร์เฮียร์ดอร์แอมปอร์กูดอร์กันเตอร์คอมมีต่ออีจุกคำอง
1: แต่นักเรียนยองพี่คำกับวัดระเบหามอแต่จีจูนุจอร์พีไว้ว่ากับองพินเนว่าได้เอ็มกี่ล็อกน้องทิศน้องเป็ดว่าวันกี่ให้ยงอาเซมยองพีไว้ว่าพี่ในกระเลียงยองพีจูเอ็มพีว่าลายพีได้พี่ว่าลายลีด้านพีชยาวชะหัดหมดเอ็มพีกระเทกจุงนุจอร์องพีได้ว่าเทียดกี่เตกี่น้องทิศน้องเป็ดกระเตจิงเยาะได้ว่าได้ได้พีหมดกระเตจิงเยาะ
0: บนซีนกำตู้ทั้งหมดเขาว่าได้เขาเทียดอีทั้งหมดมันจะชัวร์ได้ทั้งหมดได้อัปดอร์กันเล่นกันเล่นกี่เท้าทั้งหมดมันจะสัญญาอีหมดให้วันอีเท้าหมดอยู่ว่าเบี้ยงแต่หมดฮากิเตลสมันเอได้อยู่สิ
1: แต่เสียงสุขบาฮันบียาของพีดากระชิตมพาพีไว้ว่าได้ยี่พิเลอปันมีโยสินจิบวนพานากระตายกระชงยองพีไว้สกวีแล้วองพีอุชรเมตแหละดาระบาบินนะก้องได้ยี่พิคนาอีเอานิวชรเมตวันอุยโยใจสมบี
0: อุชรเมตแต่เต็นเต็นกำตูหมดดรอยพิทงสมุดเมตละกระดองนังตัวตัวสเต็มฮะตัวเมียดฮะแต่เต็นเต็นอัมปอร์ในขันดาวตะกันลาวมันกันลาวซะกันลาร่องตัวมันเนาะมันแอมมันเดียวตัวเมียดว่าภาษาแต่ยอชุรมิตรตําแอมแรบเรชิบุนตังว่าอุชุรมิตรตําจะแรบลังไปโอกัมให้ปอร์ว่าทงสรูหักเปรตํามันมันตะเล็บมันทงอยู่สรูตัวบ่ลังอุชุรมิตรแต่ฮัดดีในเตวันแต่มันดาเดปันอยู่มันปอยตะลังกัมตู้ปุงคุยเปรมันอยู่ดิโอหอยเบียงทงสรูกัมปุอีกิเปรกัมแต่ปลังอย
1: ู่แต่มันทงลังพี่กำเตะมอว่าสรูว่า
0: สรูชรเมตไปเองปะโทไว้มารอยใจเหต
1: ุแต่

0: drapen
1: ha pen bo ti to te thonglang de mot ki mi lang ye jar jar mi ate sa
0: te manda khaj manda khlo api gam te ka man chem bi i jing mi wan
1: i jing mi gam te man bun hi mi u tangwa ka te kam ong to churmit ta kar om em rap he kam ong war rap i kar yo pen em kam ha yung ha sam ha te em bun re rap i thonglang i gam te man bu em perchang i man rap o man hai doi vida ni thao man sta du te ha sa
0: te kam ka man bai mo ko wa da kit ba hai rap he riang te kwa ko li pi he to an wa i kho ji jing er ha ka ta ka chno yong pi kam ka swachh bharat te kam ka man bai ki ka ka jing yu yong pi wa lang ba em ka ni ka swachh bharat yi pin yu ga pi wi ka em ban ta ko ha ki em lang sa lang
1: ka swachh bharat tamot irap ko i man hikai ke i ka man le yu mani gi bru gi khoj ko jing er le khoj ta sai vi liang le hikai ke i wa mhau le khoj i dukat hayung hasem me em kam nang kong hi em kam pung khoj chwa ye surrounding mot ko ker so dong to wiar i ne bha la dam pung khoj i ka te tamot le khoj i hayung a tamot ki tai ki kjot ki chittam gi jakhlia da poi gi ne bha ये गो ब्रज वर का छनंग वर वी तने ते दा मुद हिकाय गे ई मुद वा चिसिन वद पुं खोज पंजिंग या रह युंग हसम एम काम उ बुरमी एम काम पुं खोज के छनंग कथा मुद कर एम द मुद लद एम गी लक की जोर की वा इम गजिंग इम लखु द मुद एम काम हिकाय की एम काम पर्सनल थो की निभा ने गजिंग जिंग ल खोज रब को यो ई का मेट का पार को छज ओके
0: แต่เสียงสุภาพของฮันปิยาอิตุอีจิงเอจิงเป็นเชยยองพีว่าคำองพีกับสวัสดิ์ภารัตและฮักกัชนงกับเท้ายองพีดาเกรบฮากิกะโดยว่าฮักกัชนงยองพีจูเอมีกามีกันจาอวาร์เนสในกิจิงเป็นเชยในกิจิงเอจิงติบฮักกัชนงกับเท้ายองพีให้โตว่ากันนี
1: ่กันนี่ก็กันจาอวาร์เนสตะบุญเซียนที่วันจูวันกันนะกันนี่ก็พีเอชซีนันอาร์เตียงนะกันเลี้ยงกับเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์จูวันที่ก็เอ็มพีปอร์ว่าฮิกายก็บัตไตก็แต่เอ็มีปอร์วันนักเลี้ยงกิสกุลแหละมันใกล้กี่กี่คณะดัมเตะกระลังกี่ปุ่งคูดฉันน้องเท้า
0: แล้วของคุเบชิบุนวีปอร์ยองพีมอวิวเดวันพีฮากานิกาสถานยองอีกอากาศวานิจวายกวาวีจิงเป็นเชให้ต่อว่าอีเรบอีเรียงยองพีแต่คำกามันเบย์กว่าดาครชานยกยุงกเซมเดียอีเรบอีเรียงแต่กยิกากาจิงอังโนดยองพีคำกามันเบย์เพราะว่าขี้พีกำกับการรับการเรียง
1: ก็จริงอังนุษย์ยองงาสมมติกว่าอมันงาและกัดแต่กำองดังเคียนนิติกรรมรับกรรมเรียงยองงาสมมติกว่าอมันวัวหิกายกิชนองกิเท้าหมดวมหอมันกำองกัดนิบุญกับประทายได้เอะยอกขี้ยอกกระแต่กว่าอมันได้ว่ารับได้ว่าเรียงและมันยารับก็มันกระชานยองยงกระแซมละ
0: แต่สกวีวันขยี้กากับคูบอรันและเนี่ยก็ว่าเอมันเสียมันยากิวิตวันกิมันใบกีว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาชักีเท้ามอกี่เอ็มเท้ารับเท้าเรียงกี่กากาคุบอร์ยังพี่บอกเอ็มซีมีกี่ว่าลังบ่ายเรียบเรียงคำองพินเน่ชิบุนย่อยรับหายุงฮัสเซม
1: แต่ก็คุบอร์ตมดกำกี่ตู้กี่บรูกี่ว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาและมันมห้อยอูสเนียวสรองกี่เตว่ามันกี่ตมดเอ็มกำเป็นเอ็มกำมีกิจัดกี่ตีเอ็มกำมุรับอุเรียงแต่มันในในภาคกระเร็บกระเรียงมันเอ็มจึงมันต่อยกิชิบุนฮะวัดยังก็ชนองกระเท้าและมันโยกู้ก็ชนองกระเท้าเขาก็เยาะก็กอด
0: ต่อคุณเลยชิบุนยาก็คงเป่าชนะเนียงกำลังนี้ก็คงกูว่ากระเร็บชิตมพาหลังบ่ายเร็บเรียงกูว่าองค์นี้ว่าชิบุนเยาะมันต่อยเยาะจึงยิ่งรับมลุมลาให้ต่อว่าอีเป็นเอ็มคำยงหัวแซมตัวโยลุตีว่าจึงอังนุดยองพีว่าเป็นแห่เป็นกมาเย่เร็บเรียงว่าอุบลายกันราอุนังเทอวิพีครูกระดะยกยอดพิเดชเดเคียยกมันสเกตอิเตอิเรบอิริยังอิวปะกาฮากิสงีกุดาวันคุบได้ชิบวนกองเอปอร์ลังพี
2: นักอากาศวันอิจวายฮักอาโปรแกรมกินองเรบและเนกฟาร์มเมอร์สโปรแกรมนี่ก็อุปนับชุพียังกันตุกะอินเตอร์วิวว่ากวีนักกินองเรบนักชนองยองลบิดกันตะกะกองเป้าชนานยังเฮฟเดชิมยากันในการอินเทอร์วิวดาวมาเป็นเชมีปัสเวนตั้งเอ็ดส์เคมอกิลล็อกน้องอัพเรดิโอคำตั้มกิลล็อกวันเร็มในยอดพิชิบอนอีจิงหมดและในอีจิงมันต่อยนักตันตัวการอินเทอร์วิว
3: ฮัลโหลลิสเนอร์สทั้งส์ฟอร์บีงวิทอัสนาวจอยน์อัสในอาร์เอฟ